0: ความจริงอ่ะคนที่ช่วยเล็กอ่ะก็คืออ ๋
1: อเรานี่วัดมาที่นี่ได้ไง
0: ก็เล็กให้คนโทรบอกเราว่าไฟไหม้นี่ไม่ใช่หรอ
1: เราไม่ได้ให้ใครโทรตามวัดมาที่นี่นะวัดถูกหลอกให้ทิ้งฝิ่นมาที่นี่
0: เล็กพักก่อนเดี๋ยวเราไปดูเองฝากคุณเล็กด้วยนะครับ

0: คุณป้ารู้ว่าไฟไหม้ก็เลยเป็นลมนะคะพี่ชัยทัศน
1: ์คุณยายเป็นหมอจะให้มาดูอาการทั้งแม
0: ่เชิญทางนี้เลยค่ะ
2: เชิญครับคุณยาย

0: ิงสิคะผู้หญิงผู้หญิงสิคะ
1: นายครับไฟไหม้แค่ลงเก็บของครับโชคดีที่เห็นเร็วก็เลยช่วยกันดับไฟก่อนที่มันจะลามมาถึงใหญ่เนี่ยครับ
0: โชคดีจริงๆคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองแท้ๆแม่กลัวจริงๆเลยตอนที่แม่เห็นไฟตอนแรกนะแม่แข้งขาอ่อนแม่ล้มทั้งยืนเลยลูกแล้วไฟมันไหม้ได้ยังไงอ่ะ
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับน่าจะไฟลัดวงจรนะครับ
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
2: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิต

0: ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
1: ได้ครับเราเอาฟินทั้งหมดกลับมาเรียบร้อยแล้วครับ
2: มันต้องอย่างนี้สิวะเดี๋ยวมึงรีบเอาฟินของเราไปกระจายส่งลูกค้าให้ครบทุกรายอย่าให้ตกหล่นนะเว้ย
1: ครับนาย

0: สวรรค
1: ์โอ้ย
2: ท่านหญิงกัลยาคงไม่เป็นอะไรมากกระหม่อมคงแค่ตกใจเรื่องไฟไหม้ก็เลยไปลงไปก็เท่านั้นแต่คนที่จะเจ็บหนักมากที่สุดก็คงยายเล็กนั่นแหละคืนนี้ก็คงนอนปวดระบมทั้งคืนแต่กระหม่อมจัดยาไว้ให้แล้วอีก 3-4 วันน่าจะดีขึ้นแต่ช่วงนี้อย่าเพิ่งให้เธอไปทุบตีกับใครเลยนะกระหม่อม
3: แต่ยังไงก็ขอบคุณคุณใหญ่มากที่อุตส่าห์มา
2: ต้องมาสิกระหม่อมเป็นคนทำแผลประจำตัวยายเล็กอยู่แล้วแล้วเรื่องไฟไหม้มีอะไรให้กระหม่อมช่วยไหม
3: ขอบคุณคุณหมอมาก
2: งั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วกระหม่อมขอตัวกลับก่อนบัดนี้คุณย่าท่านคงรอฟังข่าวนั่งไม่ติดแล้วเพราะว่าตอนที่ท่านชายโทรมาคุณย่าเข้ามาได้ยินพอดี

0: ีไฟที่วังเป็นอะไรหรือเปล่าแม่เล็กใช่ไหม
1: ครับคุณย่าที่วังมีไฟไหม้ยายเล็กก็คงโดนไม้หลังคาหล่นใส่หัวเอานะครับก็เลยเจ็บนิดหน่อย
0: อ้าว
1: คงไม่เป็นไรมากหรอกครับเดี๋ยวอีก 2-3 วันก็หายเดี๋ยวก็ออกไปวิ่งฝากกระสุนได้เหมือนเดิมนะครับ
0: อย่าพูดจาไม่เป็นมงคลเอาล่ะแม่เล็กไม่เป็นอะไรย่าก็ค่อยโล่งใจไปหน่อยแต่ถึงยังไงซะย่าก็อยากไปเยี่ยมแม่เล็กนะพรุ่งนี้พ่อใหญ่น่ะพาย่าไปเยี่ยมแม่เล็กที่วังนรังคูลหน่อยนะลูกนะ
1: ได้ครับคุณย่า

0: มอนให้หม่อมทานยาแก้ปวดแล้วก็ให้นอนแล้วไปค่ะ
1: เสียใจมากนะสมอนวันนี้สมอนเหนื่อยมามากพอแล้วหมอไม่พักเถอะเดี๋ยวฉันจะดูแลคนเล็กต่อย
0: ท่านชายต้องการอะไรก็เรียกสมอนได้เลยนะเพคะ

0: ายเฮ้ยท่านชายเจ็บตรงไหนไหมไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอุ้มเล็กๆ

0: จ็บแผลอยู่เหรอ
1: เจ็บแค่นี้ไม่เป็นไรหรอ
0: ไม่เป็นไรเหรอแต่เธอสลบไปเลยนะ
1: โชคดีที่วัดมาช่วยเราได้ทันไม่อย่างนั้นฉันคงตายในกองไฟไปแล้วมัดมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะ
2: ก็เล็กให้คนโทรตามเราไงเราถึงได้มาที่นี
1: ่เราไม่ได้ใครโทรตามวัดมาที่นี่นะวัดถูกหลอกให้ทิ้งฝิ่นมาที่นี
0: ่เดี๋ยวเธอจะไปไหนนี่เธอยังเจ็บอยู่นะ
1: ฉันจะไปหาวัด
3: ฉันว่าเธอไม่ควรไปทำงานนะวันนี้เพราะเธอยังเจ็บอยู่แล้วคุณใหญ่ก็สั่งไว้ว่าให้เธอพักงานสัก 2-3 วัน
1: แต่ฉันไม่อยากพัก
4: เนี่ยเล่นชายเล็กไหมคะ
2: เล็กเป็นยังไงบ้างมีปวดหัวหรือเปล่า
4: ดูซิไม่เป็นไรแล้วใช่ไหมลูกดีแล้วล่ะนะบุญรักษาพระคุ้มครองหมดครอบหมดโศกสักทีนะลูกนะ
1: เล็กไม่เป็นอะไรหรอกค่ะคุณย่าขอโทษนะคะเล็กต้องรีบไปทำงานค่ะ
4: อะไรกันเนี่ยเล็กนี่เพิ่งหายป่วยโยกๆทำไมถึงจะต้องรีบไปทำงานแล้วล่ะ
2: ยายเล็กลางานสัก 2-3 วันไม่ได้หรอ
3: ฉันเห็นด้วยนะเธอควรจะต้องพักสักวัน
1: ไม
4: ่ยายเล็ก
1: แต่มันงานด่วนนะคะคุณย่า
3: ถ้างั้นฉันจะให้ถนอมขับรถให้เธอ
1: เด็กไปก่อนนะคะ
4: โชคดีนะลูกนะชายอย่าถือสาแม่เล็กเลยนะเพคะ
3: ไม่เป็นไรครับผมชินแล้วครับ
5: คุณปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ยังไงฮะนี่เป็นเพราะคุณทิ้งฝิ่นเลยทำให้การวางเวรยามเฝ้าฝิ่นมันผิดแผนไปหมดและเป็นยังไงเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต3นายยังมีคนเจ็บอีกตั้งหลายคนนี่ผมจะทำไงคุณดีพระสวัสดิ์ผมจะพักงานคุณไม่มีกำหนดแล้วคุณจะต้องถูกสอบวินัยด้วย
6: ผมยอมรับครับท่านว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของผมจริงๆแต่ถ้าท่านสั่งพักงานผมจะไม่มีใครคอยติดตามคดีนี้นะครับท่านคงยังไม่ทราบว่าเมื่อคืนปลัดนรีรัตน์ได้เกิดอุบัติเหตุที่บ้านแล้วยังคงกลับมาทำงานไม่ได้อีกหลายวันแล้วไหนยังจะมีประจักษ์อีกที่ยังต้องรักษาตัวผมขอร้องครับท่านอย่าสั่งพักงานผมเลยผมจะคอยติดตามคดีนี้แล้วทลายขบวนการค้าผิดเถื่อนให้ได้ครับท่าน
4: ยายเล็กน่ะเป็นคนพยศมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะเพคะยิ่งตั้งแต่เกิดเรื่องที่โรงเรียนคราวนั้นเธอก็ไม่ยอมเชื่อฟังใครอีกเลย
3: ผมพอจะรู้เรื่องที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนมาบ้างครับคุณย่าเรื่องที่หญิงขวัญแกล้งเด็กผู้หญิงที่ชื่อหนูแดงคนนั้นแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นก็กลัวหญิงขวัญซะจนบอกทุกคนว่าคุณเล็กแกล้งเธอครับ
4: ก็เรื่องนั้นแหละเพคะหม่อมฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันข้างหน้ายายเล็กกับท่านหญิงขวัญจะมีปัญหาอะไรกันอีกต่อไปหรือเปล่าที่สำคัญเรานะมันก็แค่คนธรรมดาไปมีปัญหากับคนใหญ่คนโตมันก็คงจะไม่ดีนักหม่อมฉันเองก็เลยตัดสินใจย้ายยายเล็กนะให้ไปอยู่อีกโรงเรียนนึงแต่ครั้งนั้นกลับทำให้ยายเล็กเข้าใจผิดคิดว่าหม่อมฉันนะลงโทษเธอที่เธอไปแกล้งเด็กผู้หญิงคนนั้นแต่นั้นมาเล็กก็ไม่เคยญาติดีกับหม่อมฉันอีกต่อไปเลยไหมคะ

0: การทางนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคนที่พอให้วัดมาที่วังนรังกูลต้องมีแผนอะไรสักอย่าง
1: ใช่ก็แผนที่ล่อให้เราออกไปจากโรงเก็บสินยังไงล่ะแล้วพอเราออกไปแล้วนะพวกมันก็บุกล้นพวกสินออกไปหมดเลย
0: อะไรนะ
2: ที่ไอ้เล็กหนีไปเป็นบัลลัดทิศทางเหนือก็เพราะว่าหมางใจกับคุณย่าเรื่องนี้แหละกระหม่อม
3: และตัวยายเล็กเองก็ไม่เคยเปิดโอกาสให้หม่อมฉันได้อธิบายเลยเพคะ
4: เอาไว้ถ้าผมมีโอกาสผมจะหาโอกาสอธิบายให้เธอฟังเองนะครับคุณย่า
3: ขอบพระทัยท่านชายนะเพคะหม่อมฉันมารบกวนท่านชายซะงานต้องขอตัวกลับสักทีแหละเพคะท่านชายอดทนกับยายเล็กอีกสักนิดนะเพคะยายเล็กน่ะถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองแล้วก็แสนที่จะพยศแต่เธอก็ไม่เคยคิดร้ายกับใครนะพะคะ
4: ผมรู้ครับคุณย่า
0: บ้าที่สุดเลย
1: เรามันโง่เองอะเล็กที่ไปหลงกลพวกมันก่อนพอพวกมันอ้างว่าเล็กบอกให้โทรตามเพราะไปไม่ที่วังนรังคูดเราก็ไม่ทันคิดหน้าคิดหลังให้ดีเพราะเราเป็นห่วงเล็กเลยออกไปดูก่อนจนทำให้การคุ้มกันฝิ่นหละหลวมแล้วพวกมันก็กลับไปปล้นฝิ่นออกไปหมดเลยแถมยังมีคนบาดเจ็บเราก็ตายด้วย
0: ไม่เป็นไรหรอกนะวัดอย่าโทษตัวเองเลยนะมีคนโทรบอกวัดว่าที่วังมีไฟไหม้เรื่องที่ไฟไหม้นี่ต้องไม่ใช่เรื่องมือเอิญแน่ๆต้องมีคนสร้างสถานการณ์เพื่อดึงให้วัดออกไปแล้วก็ให้คนไปปล้นเอาฝิ่นคืน
1: แล้วเล็กคิดว่าใครเป็นคนทำ
0: คุณใช่ไหมที่เป็นคนวางแผนเผาโรงเก็บของตัวเองเพื่อล่อให้วัดมาที่นี่แล้วคุณก็ให้ลูกน้องของคุณไปปล้นเอาฝิ่นคืนจนมีคนบาดเจ็บล้มตายมากมายฮ
4: ะ
0: และที่ฉันหัวแตกก็เป็นฝีมือของคุณด้วยใช่ไหมคุณเข้ามาเล่นงานฉันด้านหลังกะให้ฉันตายในกองไฟเพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องมาขัดขวางการค้าฝิ่นเถื่อนของคุณอีกต่อไปเร็วที่สุดไม่ฉัน

0: นผู้ร้ายอีกรู้ไหมเพราะกลิ่นมันไม่ได้ทำลายชีวิตแค่คนที่ติดมันเท่านั้นแต่มันยังทำลายครอบครัวแล้วก็สังคมรอบข้างอีกด้วยคอยดูฉันจะต้องจับคุณให้ได้ออกไปจากตัวฉันเดี๋ยวนี้นะ
1: ถ้าฉันขืนลุกฉันก็คงโดนเชิงเทียนเธอนะสิ
0: ก็รู้อยู่แล้ว

0: บ้าคิดจะฉวยโอกาสกับฉันเหรอ
1: คนอย่างฉันเป็นสุภาพบุรุษพอไม่ทำอะไรผู้หญิงที่เขาไม่เต็มใจหรอกนะแล้วถ้าฉันคิดจะฉวยโอกาสเธอแล้วก็

0: ันมาก
1: เฮ้ยหยอกล้ออะไรกันวะทำไมดูรุนแรงจังเลยอ่ะ
2: ไม่ได้หยอกล้อกันเล่นด้วยคุณเล็กเขาจริง
1: อ้าวแล้วมันเรื่องอะไรอ่ะ
2: ก็เรื่องไฟไหม้ที่นี่เมื่อคืน
1: ฉันได้ข่าวฉันก็เลยรีบมาหาแกเนี่ยแล้วไฟมันไหม้ตรงไหนแล้ว

0: แม่เสียหายเยอะหรือเปล่าแล้วมีใครเจ็บหรือเปล่า
1: ท่านแม่เป็นลมเพราะตกใจเรื่องไฟไหม้แต่คนที่เป็นมากหน่อยก็น่าจะเป็นคุณเล็กนั่นแหละ
2: ไม่รู้อะไรตกใส่หัวจนหัวแตกเลย
0: แต่ว่าที่ฉันเห็นเนี่ยคุณเล็กเขาดูไม่เป็นอะไรเลยนะแต่คนที่เป็นเนี่ยน่าจะเป็นแกมากกว่าว่ะแล้วสรุปไฟมันไม่ได้ยังไงวะ
3: คอยดูถ้าหาหลักฐานมัดตัวแต่ท่านชายนั้นได้เมื่อไรฉันจะรีบอยากให้จบเรื่องบ้าๆนี้ทันทีเลยหน้าผากไปโดนอะไรคะที่หัวแตกเมื่อคืนมันข้างหลังนี่คะอุ้ยเจ็บมากไหมคะ
4: เจ็บแค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ยังมีคนเจ็บกว่าฉันอีกมากมายเลย
1: ทีแรกฉันคิดว่าไฟฟ้าลัดวงจรแต่พอคุณเล็กเข้ามาโวยวายฉันเมื่อกี้เขาหาว่าฉันเป็นคนลอบวางเพลิงซะเองแล้วล่อให้ปลัดโคสฟอร์วัดมาดับไฟที่นี่และให้คนเข้าไปปล้นฟินที่ทางการยึดไว้นี่ฉันชักไม่แน่ใจแล้วว่าเพราะไฟฟ้าลัดวงจรจริงหรือเปล่าแล้วยังมาหาว่าที่เขาหัวแตกเพราะฉันเอาไม้ฟาดหัวเขาแล้วอยากให้เขาตายในกองไฟอีกด้วย
0: ฮะนี่คุณเล็กเขาคิดแบบนั้นจริงเหรอคุณเล็กเขาคิดอย่างนั้นจริงๆไปกันใหญ่แล้วคุณเล็กนี่แล้วถ้าเกิดว่าไฟที่ไหม้เนี่ยมันเกิดจากการลอบวางเพลิงจริงๆอ่ะแกคิดว่าเป็นฝีมือของใครวะ
1: ฉันไม่รู้ฉันคิดไม่ออกคนในวังก็ไม่มีใครน่าสงสัยมีแต่คนเก่าคนแก่ที่อยู่ด้วยกันมานานเท่านั้นคนนอกที่เข้ามาในวังตอนนี้ไม่ใช่คุณเล็กก็มีแต่หญิงขวัญเท่านั้นแหละ

0: ให้รางวัลที่หญิงขวัญทำงานให้ลุงได้สำเร็จอย่างดี
1: ว่าแต่ไม่มีใครละคล้ายละคายเลยใช่ไหมว่าที่ไฟไหม้วังเป็นฝีมือของหญิงขวัญ
2: ไม่มีค่ะพี่ชายทัศน์คิดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะ
1: ดีแล้วถ้าต่อจากนี้หญิงขวัญทำงานให้ลุงสำเร็จอีกลุงก็จะมีของรางวัลแบบนี้ให้อีกเหมือนกัน
2: ขอบคุณค่ะคุณลุง

0: าของไปส่งลูกค้าด่วนขอโทษเขาด้วยเพราะช่วงนี้พวกเราส่งของช้ารับรองเขาว่าต่อไปนี้เราจะไม่มีการส่งของช้าแบบนี้อีก
1: ครับลูกพี
2: ่เสียดายนะลูกพี่ที่พวกเราเก็บไอ้พวกนั้นไม่ได้ทั้งหมด
0: ถึงจะเก็บพวกมันไม่ได้ทั้งหมดอย่างน้อยมันไม่เจ็บนะก็เกือบตายหรอวะมันคงไม่มีแรงไล่ล่าเราไปสักพักผมว่าเรายัดของรถขนไม้ไม่ได้แล้วครับต้องมันออกมากับรถขนไม้ไม่ได
2: ้มึงก็ให้ใบขนมาทางอื่นสิวะ
3: อีกไม่นานเกินรอคุณเสร็จฉันแน่ทั้งชาย
4: เธอมาทำอะไรในห้องนี
5: ้เธอไม่เคยจะมีใจให้กับฉันใช่ไหมเธอในสายตาที่ฉันเจอคงมองเห็นฉันเป็นผู้ร้ายแต่ลึกๆในหัวใจเธอจะรู้ไหมว่าใครที่มันแอบคิดกับเธอ

0: จะทำให้เธ
1: อข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Pechanga Resort Casino is giving away a new fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit pechanga.com.

0: จริงๆนะคู่เปิดฟอของเรารำได้สวยงามแล้วก็น่ารักมากๆ
1: แล้วต่อจากนี้ไปครับขอเชิญทุกท่านออกมารับวงด้วยกันเลยครับ

0: ขออนุญาตทิ้งภรรยาไปลำก่อนครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ครับเชิญครับเชิญครับเร็วๆๆๆครับเชิญครับ
2: ทำไมอ่ะ
1: ไปๆครับ
2: พี่ครับเชิญครับทำไมต้อง
1: ไปไปครับ
3: พี่ครับเป็นไงครับ
2: ไม่นั่งลง

0: ขอเรียนเชิญคุณกมลชนกนะครับขึ้นมากล่าวถึงงานในค่ำคืนนี้หน่อยนะครับเชิญครับ
1: สวัสดีทุกท่านเลยนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกท่านจริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะพนักงานทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่างานแบบนี้จะเกิดขึ้นแค่ปีละครั้งนะครับแต่ว่าแค่ครั้งเดียวต่อปีเราก็มีความสุขและก็สนุกสนานกันได้อย่างเต็มที่เลยใช่ไหมครับว่าไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อยากจะขอบคุณพนักงานของผมจากใจของผมจริงๆเลยนะครับที่ตั้งใจทำงานอย่างขันแข็งกันตลอดทั้งปีเลยนะครับและผมยืนยันครับว่าผมจะพาทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมๆกันเลยครับในโอกาสนี้เนี่ยผมขอเรียนเชิญคุณทองตราขึ้นมาบนเวทีได้ไหมครับ

ทุกท่านครับผมเคยสวมแหวนให้กับผู้หญิงคนนี้หนึ่งครั้งมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีใครเห็นและก็ไม่มีใครมาเป็นพยานให้กับผมนะครับผมก็

0: ยขอถือโอกาสนี้รบกวนทุกท่านที่อยู่ในงานเนี่ยนะครับมาเป็นพยานในการมั่นครั้งนี้ของผมด้วยนะครับ
1: คะ
0: ในอีกไม่ช้าเนี่ยนะครับผมก็จะมีการแถลงข่าวงานแต่งงานอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณมากนะครับ
2: ตายแล้วแต่ยังไงเฮ้ยแล้วมันจริงอ่ะตายแล้วแต่ยังไงเฮ้ยแล้วมันจริง
3: อ่ะตายแล้วต้องทำไง
0: ขออนุญาตนะครับ

Thank you.

0: ันนี้ผมขอทำอาหารมื้อสุดท้ายให้คุณตราได้กินนะครับเพื่อฉลองมิตรภาพของความเป็นเพื่อนระหว่างเราครับ
1: ถ้าไม่ทำในสิ่งที่พูดทองตราจะได้ยินสิ่งนี้สิ่งที่คุณกำลังหลอกเขาอยู่

0: รแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: รอยจูบที่ตรงหน้าผาทุกการกระทำคือคำ
3: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอด
4: ไป
5: สามพลัสพรีเมียมดูย้อนหลังทันใจ4:30พร้อมเบื้องหลังจัดเต็มและกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นของที่ระลึกจากซีรีส์ที่สามพลัส
6: ถ้าท่านไปสุราษฎร์ธานีแล้วท่านไม่ไปร้านนี
7: ้ถือว่าผิด
6: ปลาจระเข้เขียวแท้ๆมันอร่อยแบบนี้นี่เอง
8: เนื้อมันจะแน่นมันจะเด้ง
6: เขาบอกสดเลยเพิ่งต่อยเมื่อเช้าผมก็วิ่งไปจะไปชกกับเขาเลยนะครับเขาหมายถึงตีใช่ไหมลูกยำหนังห่อครับ
8: ตัวฟิลลิ่งหนังฮอดีมากเลยนะมันนุ่มกรึบ
6: เป็นความอร่อยที่แตกต่างมากๆนะฮะ
9: ถ้าใครชอบนะต้องไปกินเมนูนี
10: ้หมอห้ามแอบ
11: ทำไม
10: ไม่ให้กินของมันๆเงี้ย
7: ครัวคุณต๋อย
12: ขับดีอะไรก็ดีแค่มีทัศนสติที่ดีพบกับปอนพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษที่จะพาคุณไปเที่ยวพร้อมกับเรียนรู้วิธีขับขี่ปลอดภัย
13: สงสารเต็มที่เลยเดี๋ยววันนี้ผมเลี้ยงเอง
10: จริงเหรอ
13: ว
10: ัน
13: นี้ที่ของผมเพราะที่เนี่ย
14: มาช็อปของเด็ดของดีกันจ้า
15: ด้วยพาตะลุยกินของอร่อยในงานแจ่วแซฟเฟอร์
14: จัดเต็มกว่า 1,000 เมนูจาก100ร้านค้าดังนะคะแถมมีบิ๊กเซอร์ไพรส์สุดๆไปเลยค่ะผู้หญิงยกกำลังแจ่วพุธนี้ 8:25 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ตุ่มโฮมซีซั่น2กลับมาพบกับพี่น้องคือเก่าแล้วครับสาระทุกรูปแบบนะครับข้อมูลซื่นโฮแซลเส้นทางทำมาหากินสถานที่ท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมมีแต่ของดีๆครับในรายการของเฮาครับ
17: และที่สำคัญสุขภาพดีๆก็หมอแพทย์กับมีคือเก่าค่ะติดตามกันกับเรา2คนค่ะในรายการตุ้มโฮมบ่าย 2:10 น.หอดบ่าย 2:35 น.วันพฤหัสและก็วันศุกร์ทางช่อง 3แล้วพบกันเด้อค่ะ

0: นับสนุนโดยเลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นยาเดียยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะการันตีด้วยยอดขายกว่า100ล้านคันทั่วโลกแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์21กรกฎาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกันชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณสุชาดาจิตสุภาพค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์เราสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไปดูข่าวแรกวันนี้นะครับก็มีกรณีของรถยนต์ไฟฟ้าครับขับรถแหกด่านตำรวจนะฮะแล้วพุ่งชนไรเดอร์วัย23ปีขณะรับออเดอร์อาหารหลังจากนั้นครับขับรถหนีลองดูภาพนี้ครับแล้วไปเลยคุณผู้ชมดูดิฮะอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยนะครับเกิดขึ้นช่วงประมาณสักเที่ยงคืน46นาทีครับของเมื่อคืนที่ผ่านมาเองนะฮะไปเกิดขึ้นที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แถวๆกล้วยน้ำไทยถนนพระราม4แถวช่อง3นี่แหละฮะขณะนั้นนะครับนายธีรพงศ์ฤาชาครับเป็นไรเดอร์อายุ23ปีครับไปจอดรอรับออเดอร์อยู่ที่หน้าร้านจู่ๆครับมีรถไฟฟ้ายี่ห้อเทสลาครับสีขาวพุ่งไปชนอย่างแรงครับจนกระทั่งตัวเขาเองเนี่ยกระเด็นตกจากรถหลังจากนั้นครับไปกองอยู่กับพื้นนะฮะส่วนรถที่ชนเนี่ยขับหลบหนีไปเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหนี่อีกมุม
2: นี่เป็นอีกมุมนึง
1: โอ้โหอะไรมันฝาหม้อหรืออะไรนะฝาล้อรถไอ้ฝากระทะกระทะล้อกระทะล้อปิวมาเนี่ยยังกงจักอ่ะ
2: ใช
1: ่ดีนะไม่โดนใครนั่นอ่ะ
2: โอ้
1: โหนั่นอ่ะ
2: โ
1: อ้ตกใจเลยเสื้อดำเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับคือคุณธีรพงษ์เล่าแบบนี้บอกตัวเขาเองเนี่ยไปจอดรอรับออเดอร์อยู่ที่หน้าร้านครับแล้วปรากฏว่าภาพมันตัดไปเลยฮะจำอะไรไม่ได้เลยรู้สึกตัวอีกทีคือนอนอยู่บนพื้นแล้วครับตอนนั้นเนี่ยเขาบอกเขาชาตามร่างกายมึนงงส่วนในรถคู่กรณีก็หายไปนะครับโชคดีครับได้เพื่อนไรเดอร์ช่วยพาส่งโรงพยาบาลแขนซ้ายขานะฮะเป็นแผลถลอกครับคุณผู้ชมครับศีรษะได้รับการกระแทกรุนแรงแต่ว่าตรวจเรียบร้อยนะครับไม่พบความผิดปกติเนี่ยคุณผู้ชมไอ้ฝาของเทสลาเนี่ยนะใช่ไหมพี่หมวยเนี่ยเนี่ยเป็นกระทะล้อไอ้กระทะไอ้ครอบอ่ะกระทะรอบฝาครอบฝาครอบล้อเนี่ยครับแต่ตอนนี้ทางฝั่งของผู้บาดเจ็บก็บอกเขายังมึนหัวอยู่นะครับค่ารักษาเบื้องต้นตอนนี้จ่ายไปแล้วเกือบ 20,000 บาทนะฮะส่วนมอเตอร์ไซค์เสียหายหลายจุดครับทั้งด้านขวาของตัวรถท่อไอเสียเหล็กพักเท้ากรอบรถชุดสีแล้วก็กระจกรวมถึงต้องมีการดัดคอรถที่มันเบี้ยวด้วยนะครับคาดว่าค่าซ่อมนี่ก็หลายหมื่นบาทนะฮะทำให้ช่วงนี้ต้องหยุดวิ่งงานไปก่อนนะครับแปลว่าเขาต้องขาดรายได้ก็เรียกว่าไม่รู้จะไปเรียกกับใครครับคุณผู้ชม
2: ค่ะเมื่อคืนนี้ไปแจ้งความแล้วค่ะที่สน.ทองหล่อหลังจากนั้นถึงรู้ว่ารถยนต์คันที่ชนเพิ่งจะแหกด่านตรวจมาส่วนตัวคิดว่าคนขับอาจจะเมาหรือใช้มือถือหรือหักหลบอะไรบางอย่างทำให้รถเอียงมาทางฟุตบาทแล้วชนกับมอเตอร์ไซค์ของเขาแต่แทนที่จะลงมาช่วยกลับขับรถหนีไปทะเบียนรถคันที่ชนก็คือ4ขอไข่ถอฐาน7944
1: นี่
2: ค่ะ
1: 4ขอถอ7944นะครับใครเป็นเจ้าของนะฮะไปมอบตัวเลยนะ
2: ค่ะอยากจะให้ติดต่อมารับผิดชอบทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าซ่อมรถความเสียหายที่เกิดขึ้นคือไรเดอร์ต้องหยุดวิ่งงานหลายวันขาดรายได้ค่ะ
3: มันดับไปเลยครับแบบว่ามันปึ๊บปึ๊บไปเลยครับ
4: ถึงว่าพี่เหมือนสลบไปเลย
3: ครับเหมือนชั่วขณะแล้วก็พอเหมือนรู้สึกว่าตัวเองอยู่ที่พื้นนะครับก็เริ่มรู้สึกแล้วมันก็ชาไปเลยแบบ
4: พอเราได้สติเราได้หันมาดูไหมว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วรถคันที่ชนเราได้ลงมาดูเราไหมคะ
3: ไม่ครับ
4: เราคิดว่าที่เขาขับมาชนเราอะค่ะพี่คิดว่าเขาเมาหรือเขาเป็นอะไรยังไงไหมคะเราสันนิษฐานว่ายังไง
3: คิดที่สองอย่างคือไม่เมาก็เล่นโทรศัพท์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเพราะรถที่อยู่ตรงนั้นคือจอดมันไม่ได้ตรงถนนไงพี่มันเต้นขาอยู่ฝั่งขวาครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ก็จอดอยู่ซึ่งมีไรเดอร์คนนึงก็จอดอยู่นะครับตอนนั้น
4: เขาขับมาชนเหมือนไม่เห็นเราเลยแบบนี้หรอคะ
3: ใช่ครับเหมือนไม่เห็นเลยคร
4: ับถ้าเราบอกเขาได้เนี่ยอยากให้เขากลับมารับผิดชอบอะไรยังไงบ้างคะพี
3: ่ผมอยากไหมรับผิดชอบเรื่องรถเรื่องต้องรถที่มาแล้วตังผมต้องใช้จ่ายค่ารถเนี่ยกระทบรายได้หลายทางเลยครับผมวิ่งเรื่อยวิ่งด้วยครับ
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับทางทีมข่าวนะครับก็ลงพื้นที่ไปแถวแยกร้านก๋วยเตี๋ยวไก่แยกกล้วยน้ำไทยนะครับปรากฏว่าบริเวณฟุตปาดเนี่ยก็เสียหายจากการถูกกระแทกนะครับและยังเจอฝาครอบล้อของรถยนต์คันก่อเหตุด้วยตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะก็เมื่อกี้ที่มันหมุนควงสว่านเป็นเหมือนกงจักรนั่นแหละคุณผู้ชมทีนี้ทางด้านของนายศักชัยคล้ายคลึงดีนะครับแกเป็นเจ้าของร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่เล่าให้ฟังแบบนี้ครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุนะครับไรเดอร์เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดรอรับอาหารบริเวณหน้าร้านตามปกติหลังจากนั้นครับรถยนต์ก็เสียหลักพุ่งไปชนครับโดยไม่มีการเบรกอะไรเลยนะฮะพอชนเสร็จนี่ก็เลี้ยวซ้ายแยกกล้วยน้ำไทยแล้วขับหลบหนีไปครับมีไรเดอร์พลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปถ่ายทะเบียนรถเอาไว้ได้ต้องขอขอบคุณไรเดอร์คนนั้นมากคุณศักดิ์ชัยยังบอกด้วยว่าไรเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะนำรถมาจอดรอรับอาหารบริเวณริมถนนหน้าร้านซึ่งตรงจุดนี้เอาตรงๆนะก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นจุดที่ไม่ควรจะจอดหรอกเพราะมันอยู่ติดกับถนนเคยเตือนไรเดอร์หลายคนแล้วนะบอกว่าอย่าไปจอดตรงนั้นเลยไปจอดรอในซอยดีกว่าบางคนเนี่ยพอไปเตือนก็จะไม่พอใจเนื่องจากต้องการรอรับอาหารให้มันเร็วที่สุดแล้วก็ใกล้ที่สุดจะได้ไม่ต้องเดินไปมาลองฟังเสียงเขาดูครับ
5: ประมาณ 1:45 ครับคือไรเดอร์เขามาจอดรออาหารอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ดีๆเขาก็วิ่งมาชนโดยไม่ได้เบรกเลยฮะแล้วก็ปีนฟุตบาทไปแล้วก็เลี้ยวหนีซ้ายออกไปทางโน้นฮะแล้วก็มีไรเดอร์อีกคนหนึ่งเขาก็เลยขับตามไปถ่ายแผ่นป้ายทะเบียนมาได้ฮะคาดว่าน่าจะเมาครับถ้าไม่เมาก็คงไม่รู้ว่าตั้งใจฉีกะชนอย่างนั้นก็คงจะมีเรื่องบาดหมางกันนะแต่ผมว่าเมามากกว่าเพราะไม่น่าจะรู้จักกันครับ
6: ทีเนี่ยทีนี้โทษทีมันมีประเด็นว่าเพราะว่าเราขายของบนทางเท้าหรือเปล่ามันเลยโดนชนเนี่ย
5: ไม่ใช่ครับเพราะเราไม่ได้ขายบนทางเท้าอยู่แล้วเราถ้าทางเท้าก็คือต้องตรงนี้แต่ตรงนั้นมันคือวินเทจที่เขาเรียกอะไรนะอนุโลมแต่ตรงเนี้ยที่รถมาจอดตรงเนี้ยจริงๆก็ไม่ควรจอดแต่เราไม่สามารถไปห้ามเขาได้เพราะว่าบางทีเราเคยไปบอกเขาแล้วเขาก็จะไม่ค่อยพอใจอะฮะคนที่มาจอดใช่จอดตรงเนี้ยซึ่งไม่ควรจอดข้างในมากกว่าแต่ไรเดอร์บางคนก็ใช่รีบมารีบไปซึ่งก็ไม่ควรจอดตรงนี้บางทีเราก็ไปบอกเขาก็จะเครื่องครับมาบอกทำไมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่หน้าที่คุณเหรออะไรอย่างเงี้ย
1: เนี่ยครับก็ก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนี้เขาบอกอร่อยมากนะ
2: ขายถูกด้วย
1: ที
2: ่
1: ทางทีมเราบอกมาแล้วขายถูกแล้วก็ข้อไก่ให้ตักกินฟรีได
2: ้หิวเลยค่ะ
1: เนี่ยอยากกินเลยเนี่ย
2: ค่ะ
1: นะเอาแต่จริงๆแล้วอันนี้ต้องแยกประเด็นกันนะคือรถที่ชนแหกด่านมาชนในเรื่องนึงนะส่วนทางไรเดอร์ที่ทางเจ้าของร้านก็พูดถึงก็อีกเรื่องนึงนะ
2: ค่ะ
1: อีกประเด็นนึงนะแต่ว่าเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็แค่บอกว่าเขาก็กังวลใจว่ากลัวจะได้รับความไม่ปลอดภัยเพราะมันอยู่ริมฟุตบาทเลยพอไปจอดตรงนั้นก็อาจจะอันตรายอ่ะบางทีโอ้โหดูดิเนี่ยแต่เรื่องนี้ต้องแยกประเด็นนะต
2: ้
1: องแยกประเด็นเพราะเทสลานั่นแหละแหกด่านมา
2: ใช
1: ่แล้วชนแล้วหนีเลยไม่ช่วย

0: ค่ะ
1: เนี่ยครับ
0: หมายเลขทะเบียน4ขอไข่ทฐาน7944นะคะเป็นทะเบียนกรุงเทพเรื่องนี้ผู้กำกับการของสน.ทองหล่อพันตำรวจเอกรัตนนท์เอกทิติกุลพัฒน์บอกว่าด่านที่คนก่อเหตุขับหลบหนีมาเป็นด่านของกองบังคับการตำรวจจราจรบกจร.จึงยังไม่ทราบว่าเป็นด่านตรวจประเภทใดแต่คาดว่าอาจจะเป็นด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ค่ะคดีรถพุ่งชนไรเดอร์แล้วหนีตอนนี้พนักงานสอบสวนตรวจสอบทะเบียนรถพบว่าเจ้าของรถตามทะเบียนเป็นผู้หญิงแต่ก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าวันที่เกิดเหตุใครเป็นคนขับตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวเจ้าของรถมาสอบสวนถ้าไม่เข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกก็จะออกหมายจับตามขั้นตอนต่อไป
1: ซึ่งทางทีมข่าวเองนะครับมีการตรวจสอบไปที่บกจร.แล้วนะครับปรากฏว่าตรงจุดนั้นเนี่ยอย่างที่หมวยบอกนะฮะเป็นด่านของทางฝั่งของตัวบกจร.เขาตั้งอยู่นะครับเขาบอกว่าอยู่ตรงข้ามกับตึกโอเชียนแล้วในรถเนี่ยเป็นคู่รักชายหญิงคนไทยครับผู้ชายเนี่ยเป็นคนขับนะฮะตำรวจเนี่ยได้เชิญตัวลงมาเป่าแอลกอฮอล์ปรากฏว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่79มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ก็สูงแล้วฮะคือธรรมดาเขาเกินห้ามเกิน50เนี่ยครับหลังจากนั้นครับก็เดินไปเอาเอกสารที่รถแต่พอไปถึงรถครับผู้หญิงเนี่ยกลับไปนั่งฝั่งคนขับและผู้ชายขึ้นเบาะคนนั่งนะฮะหลังจากนั้นก็ขับรถออกไปทันทีเลยแล้วก็นี่แหละฮะไปเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้อะไรนะ
0: ตอนเป่าแอลกอฮอล
1: ์อ๋อนี่ตอนเป่าอันนี้ตอนเป่าคนนี้ใช่ไหม
0: คนนี้
1: ผู้ชายตอนแรกเป็นคนขับมาคนนี้ตอนแรกขับมาเป่าได้เนี่ยคือ
0: 79
1: มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แต่พอบอกเดี๋ยวกลับไปเอาเอกสารที่รถกลับไปเสร็จปุ๊บไปนั่งฝั่งคนนั่งส่วนผู้หญิงที่นั่งอยู่ไปขับแทนแล้วก็ไปเลยแล้วก็ไปก่อเหตุชนนั่นน่ะ
0: ค่ะก็เชื่อว่าภูมิกับน่าจะตามตัวได้เร็วอะค่ะสน.ทองหล่อ
1: นี่คันนี้4ขอถอ7944
0: ค่ะ
1: ตามนั้นนะครับคุณผู้ชมครับ
0: มาตามอุบัติเหตุเมื่อวานนี้นะคะสลดใจมากค่ะที่นนทบุรี BM คนขับชื่อว่ายศธรเพิ่งจะดูบอลจบหลังจากนั้นขับมาค่ะเข้าหมู่บ้านปรากฏว่ามีตุ๊กไปรับผู้โดยสารมา2คนขี่ออกมาจากซอยแล้วเลี้ยวขวาหลังจากนั้นถูก BM ชนอย่างแรงคนขับรถตุ๊กๆเป็นผู้หญิงเสียชีวิตผู้โดยสาร2คนเป็นผู้หญิงอายุค่อนข้างมากก็เสียชีวิตนะคะล่าสุดค่ะมีรายงานข่าวนะคะว่าสามีของคนขับรถตุ๊กๆอ่ะค่ะได้รับโทรศัพท์จากคนคนหนึ่งบอกว่าให้ยอมไปเถอะรับเงิน 30,000 เพราะว่าถ้าต่อสู้ไปเดี๋ยวอาจจะไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเป็นประมาทร่วม
1: ประมาทร่วมยังไงเหรอมันมีการโทรมาต่อรองกันนี้ด้วยเหรอ
0: ใช่ค่ะโทรบอกทางสามีค่ะเหตุการณ์นี้อย่างที่รายงานไปนะคะเกิดขึ้นเช้ามืดของเมื่อวานหลังเกิดเหตุคนขับรถ BM ไม่ได้หลบหนีไปไหนค่ะก็อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็เป่าแอลกอฮอล์ก็คือ152มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่สภ.บางบัวทองแจ้ง2ข้อหาคือขับขี่รถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและขับขี่รถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายหลังจากนั้นคุมตัวไปส่งฟ้องศาลนนทบุรีช่วงที่นำตัวขึ้นรถค่ะยศธรมีสีหน้าเครียดไม่ตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าว
1: ครับคุณผู้ชมลองดูภาพตอนที่เขาชนอีกทีนึงนะเพราะเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดนะ
0: ค่ะ
1: ลองเปิดให้ดูอันนี้เรานำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับมีความคืบหน้าลองดูผู้ชมเนี่ยนะฮะสามล้อออกมาแล้วนะครับตุ๊กๆออกมาเสร็จปุ๊บกำลังเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บแล้วคนแบบนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหรถแบบนี้คุณผู้ชมทั้งคนนั่งคนขับเสียชีวิตทั้งหมดนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝั่งของรถที่ชนนะฮะก็ไปพุ่งชนเสาไฟฟ้า

0: แงกล่ำนะฮะมีทางญาติของทางผู้ประสบเหตุเขาไปในที่เกิดเหตุเพราะเขาอยู่แถวบ้านเอากล้องมือถือถ่ายไว้ถามว่าเมาหรือเปล่าไม่ยอมตอบบอกเดี๋ยวผมรับผิดชอบเองทั้งหมดแต่ที่ถ่ายไปเนี่ยหน้าเมาแต่มีคนโทรศัพท์บอกว่าประมาทร่วมให้รับไปเถอะ 30,000
1: ใช่เพราะจบ
0: ๆเนี่ยฮะคือนี่คือสามีของทางฝั่งของพี่ผู้หญิงที่ขับรถสามล้อเขามีลูก2คนนะคุณผู้ชมแล้วลูกยังเด็กอยู่เลยเนี่ยครับแล้วก็คนที่นั่งสามล้อไปเนี่ยแกจะออกไปขายของข้างนอกนะฮะตอน 4:00 มั้ง
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยแล้วก็แก่ๆแล้วด้วย70กว่าก
1: ับ82
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือต่อมาคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับศาลจังหวัดนนทบุรีครับมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวนายยศธรชั่วคราวนะครับโดยให้วางเงินประกันตัวไปในวงเงิน 120,000 บาทเพื่อให้โอกาสไปตกลงพูดคุยกับทางบริษัทประกันภัยในการเยียวยาชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางผู้เสียหายเขาขณะที่ทางฝั่งของผู้สูญเสียครับทางครอบครัวก็นำร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง3รายไปประกอบพิธีนะครับที่วัดบางไผ่อำเภอบางบัวทองโดยร่างของนางสาวละไม้ครับรวมไปถึงนางสาวพัทระตั้งอยู่ในศาลาเดียวกันครับส่วนอีกศาลาหนึ่งครับเป็นที่ตั้งร่างของนางสาวปทุมพรเรื่องนี้นะครับสามีของทางคุณปทุมพรครับก็คือคุณลุงศักดิ์ยังคงอยู่ในการโศกเศร้าเสียใจนะครับบอกว่าตนเองเนี่ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยตนเองเสียใจมากๆเครียดและโกรธมากตนเองไม่รู้จะทำยังไงต่อเหมือนกันขอให้กฎหมายดำเนินการให้ถึงที่สุดอยากบอกภรรยาว่าไม่ต้องห่วงลูกนะตัวผมเนี่ยแหละจะเป็นคนที่ดูแลลูกทั้งสองให้ดีที่สุดอันนี้คือตัวสามีเขาว่าแบบนั้นลองฟังดูครับ
2: ผมก็ไม่รู้จะทำไงครับผมไม่ได้อยากได้อะไรตรงนี้คือผมอยากให้ชีวิตครอบครัวผมอยู่เขาขับรถหากินเลี้ยงครอบครัวนะครับคู่กับผมถามว่าก็โกรธนะครับแต่ผมก็ทำอะไรเขาไม่ได้ครับแต่ให้กฎหมายจัดการนะครับก็อยากบอกกับอิ๋วว่าไม่ต้องเป็นห่วงลูกป้าจะพยายามส่งลูกดูแลลูกครับ
0: ลูกสองคนนั่งอยู่ข้างคุณผู้ชมอันนี้เป็นสามีของคนที่ขับสำล้อนะครับคนขับสำล้อนี่เป็นผู้หญิงเนี่ยฮะนี่ลูกฮะสองคนแล้วข้างหลังเนี่ยแม่นะ
1: ค่ะ
0: นั่นนะฮะนอนอยู่ข้างหลังอ่ะคุณผู้ชมลองดูสิโอ้โหมันใจมันแหลกสลายอ่ะเหตุเพราะอะไรเพราะว่าคนเมาแล้วมาพรากชีวิตแม่เขาเนี่ยดูสิโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อคืนก่อนออกจากบ้านยังนอนกอดกันอยู่เลยยังนอนกอดกันอยู่คุณผู้ชมเสร็จปุ๊บแม่ออกไปทำงานขี่รถสามล้อไปรับทางฝั่งป้าสองคนนี้เพราะว่าแกไปรับเป็นประจำทุกเช้าเพื่อไปขายของพอเอาลูกออกจากวงแขนออกไปไม่ได้กลับมาอีกแล้วนะแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: คือผู้สื่อข่าวได้ข้อมูลจากญาติของผู้เสียชีวิตนะคะว่าได้รับการติดต่อจากทางฝั่งคู่กรณีบอกว่าจะจ่ายเงินเยียวยาให้ศพละ 30,000 แล้วให้จบคดีกันไปเพราะว่าถ้าตำรวจดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วเห็นว่าคือถ้าตำรวจได้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าเป็นประมาทร่วมอันนี้ก็คือทางญาติที่มีการโทรศัพท์ไปบอกทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตอะค่ะแต่ว่าทางญาติของผู้เสียชีวิตทั้ง3คนก็คือไม่มีคนตกลงนะคะที่จะรับ 30,000 แล้วจบคือถ้าดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะตุ๊กตุ๊กก็คือออกมาพ้นแล้ว
0: พ้นแล้ว
1: เหมือนออกมาหมดคันแล้วด้วย
0: ทางนู้นเมาแล้วขับมันแบบเร็วมากแล้วที่สำคัญคือขับในหมู่บ้านนะ
1: ใช่
0: นี่คือหมู่บ้านนะคุณผู้ชมเป็นซอยในหมู่บ้านนะเนี่ยฮะก็มีโทรศัพท์ปริศนา
1: โทรมา
0: หาทางสามีของพี่ที่ขับสำล้อ
1: ค่ะ
0: บอกว่า 30,000 จบๆไป
1: ค่ะ
0: ประมาทร่วมไม่งั้นเดี๋ยวจะ
1: ไม่ได้อะไรเลย
0: โอ้โหเนี่ยรถสำล้อของเขาโอ้โหดูรถแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงคนน่ะดูสิ
1: ค่ะ
0: แรงมากคนเลยเนี่ย
3: ทำไมล่ะพี่โอ้ยหาย
4: นี่ลูกนะครับ
3: โอ้ยลูก

0: เพียผมไม่ได้เลยอะครับ
1: ได้
0: ช่วยแล้วครับช่วยแล้วโอ้ยลูกอย่างเล็กเลยเว้ยเอวเอว
2: โอ้โถเอ้ย
0: ทีฟ้าไปแล้วเหรอเอวเอวมันเป็นอย่างนี
2: ้คือสามีครับคุณผู้ชมครับทำใจไม่ได้เลย
3: ล่าสุดเช้าที่ผ่านมาค่ะญาติของคุณละไม้กับคุณพัทระผู้โดยสารรถตุ๊กๆที่เสียชีวิตได้ไปทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณในจุดเกิดเหตุแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าผู้เสียชีวิตทั้งคู่เป็น LGBTQ+ อยู่กินด้วยกันมานานกว่า30ปีทุกเช้ามืดจะออกไปขายขนมหวานคู่กันคิดว่าไม่น่าจะมาจบชีวิตอย่างน่าอนาถแบบนี้เพราะสาเหตุของคนที่เมาแล้วขับเสียใจและสงสารทั้งคู่มากขณะที่ในจือ

0: จช่วยฉันทำไม
1: ฉันก็ต้องอยากได้คนมีฝีมือไว้ใช้บ้างสิวะประเดิมงานแรกเลยแล้วกันกำจัดไอ้ทาตรี
2: ตอนนี้ฉันใกล้หายแล้วคงรบกวนแกอีกไม่นานไว้เจอกันที่ภูเก็ตนะเว้ยอีเสดาว
3: อีกไม่นานเราก็ต้องไปแล้วสินะ
4: นี่กล้าพูดแบบนี้กับแม่เลยเหรอใครสั่งใครสอน
5: สสิขอโทษค่ะถ้าจะเป็นใครที่สอนสสิก็คงเป็นประสบการณ์ของสสิเองที่สอนตัวสสิ
6: มีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าเมื่อตอนกินข้าวสสิรุนแรงไปหน่อย
7: ไม่เลยครับผมแค่แปลกใจผมไม่คิดว่าคุณจะเลือกผม
6: สสิมาคิดๆ ดูพี่ตรีพูดก็ถูกค่ะชีวิตเป็นของสสิสสิควรเลือกเองแต่สสิก็เลือกสามีของสสิ
7: ดีใจจังคุณรู้ไหมเมื่อกี้คุณเรียกผมว่าสามีด้วย
6: แล้วผิดด้วยเหรอคะก็เรา
7: ไม่ผิดครับไม่ผิดแต่คุณรู้ไหมคุณทำให้ผมรักคุณมากกว่าเดิม
6: แล้วปกติไม่รักเหรอคะ
7: รักครับแต่ตอนนี้

0: ฉันมีรางวัลให้เพิ่ม
1: ขอบคุณนะครับตั้งแต่จบสงครามดูเหมือนว่าคุณวิจารณ์จะกำไรดีนะครับ
0: เรียกคุณวิจารณ์เลยนะปรับตัวเก่งเลยฉันก็ต้องกำไรดีอยู่แล้วเพราะไม่มีคุณเฟื่องฟ้าแล้วไม่มีพวกทหารญี่ปุ่นทำอะไรก็สะดวกสบายมากขึ้น
1: จะเหลือก็แค่ทาตีกับนายอำเภอ
0: แล้วคนแรกที่ต้องกำจัดให้สิ้นซากคือไอ้ทาตี
1: จะให้ผมไปฆ่ามันเลยไหม
0: ใจเย็นก่อนครั้งที่แล้วเราพลาดมาครั้งนี้ต้องวางแผนใหม่ให้ดีและต้องไม่พลาดอีก

0: มาแต่เช้าเลยนะครับมีอะไรหรือเปล่าคุณวิจารณ
1: ์ครับพอดีผมเตรียมเอกสารการโอนทรัพย์สินทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยดีแล้วไม่ทราบว่าคุณราตรีจะกลับกรุงเทพเลยหรือเปล่าครับพอดีผมเห็นว่าคุณราตรีตั้งแต่อยู่ภูเก็ตมาเนี่ยมีเรื่องลำบากหลายเรื่องเลยกลับกรุงเทพน่าจะสบายกว่า

คุณทาตรีครับก่อนที่คุณจะกลับกรุงเทพแล้วในฐานะที่คุณเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณรจิตผมขออนุญาตจีบคุณรจิตอย่างเป็นทางการได้ไหมครับ

0: อะไรทำไมไม่เข้าไปเอาเอกสารโอนทรัพย์สินกับคุณวิจารณ
1: ์อีกไม่นานราจิตก็ต้องอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวไม่เห็นต้องรีบไปเอาเลยนี่ค่ะ
0: ก็มีคุณวิจารณ์ไงเขาก็ดูชอบเธอมาตั้งนานเหมาะสมกันดีนะ
1: แต่ราจิตไม่ได้ชอบคุณวิจารณ์นี่คะราจิตยอมอยู่บ้านสมสองแสงคนเดียวยังจะดีกว่าหลีไม่กลับกรุงเทพไม่ได้หรอคะ
0: ฉันก็อยากอยู่กับเธอเป็นนาน
1: ตลอดไปไม่ได้หรอคะ
0: ไม่ได้หรอกไม่มีทางเป็นไปได้

0: กินหน่อยเถอะค่ะคุณแม่คุณแม่ไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะคุณแม่คะคุยกับสาวสีหน่อยเถอะค่ะงั้นสาวสีไปแล้วนะคะ
1: พยศกับแม่ขนาดเนี้ยแล้วทำเป็นมาพูดดีด้วยแม่ไม่ใจอ่อนหรอกนะ
0: โอ้คุณแม่คะคุณแม่ก็ต้องเข้าใจสิคะว่าสาสีแต่งงานแล้วสาสีก็ต้องอยู่กับสามีของสาสีสิคะจะให้สาสีทิ้งสามีไปได้ไงล่ะคะ
1: โอ๊ยไม่ต้องมาพูดหรอกหงุดหงิด

0: ่อไหร่ข้าวที่ฉันสั่งจะมาฉันหิวแล้ว
1: พอดีว่าวัตถุดิบมันหมดนะครับเรือเพิ่งเอาของมาส่งให้คนไปเอาแล้วครับคุณลูกค้ารอสักครู่นะครับ
0: มันนอกแท้ๆถ้าไม่หลงผัวจะอยู่ได้ยังไง

0: พระตรี
1: คุณน้ำมาหาอะไรกินแล้วครับ
0: มาร้านอาหารน้าคงไม่มานั่งเล่นหรอกมั้ง
1: อ๋อครับ
0: พระตรีไปคุยอะไรกับแม่ศศิมาใช่ไหมแม่ศศิถึงได้ก้าวร้าวกับน้าขนาดนั้น
1: การได้แสดงความคิดเห็นของตัวเองแปลว่าก้าวร้าวเหรอครับคุณน้างั้นที่คุณน้าสั่งนู่นสั่งนี่คอยบังคับให้ศศิทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ควรเรียกว่าอะไรดีครับ
0: หาว่าน้าบงการแม่ศศิเหรอ
1: ก็ถ้าจะให้พูดตรงๆก็ใช่ครับ
0: ตีนี่คงแค้นที่น้าบังคับให้แม่ศศิถอนมั่นเหรอสิแต่จะมาโทษน้าก็ไม่ได้นะใครใช้ให้โง่ล้มละลายจนหมดตัวล่ะขืนแต่งไปลูกน้าคงลำบาก
1: ผมไม่ได้แค้นหรือว่าโทษอะไรคุณน้าเลยนะครับและไม่คิดจะเอาคุณน้าไปดินทากับนายอำเภอด้วยเพราะพอย้อนมาคิดดูแล้วเนี่ยผมว่าผมโชคดีนะที่ไม่ต้องทนอยู่กับคุณน้า
0: ปฏิ
2: อาหารได้หรอครับ
0: ไม่คงไม่กินแล้ว

0: จนและไม่เจียมอีบ้าเก็บเงิน
1: ค่ะ
2: ผมจ่ายให้นะครับคุณน้า
0: คุณเป็นใครคะจู่ๆจะมาเลี้ยงฉัน
2: ผมเป็นทนายบ้านคุณทาตรีครับ
0: ทนายจนกรอบขนาดนั้นอุตส่าห์มีทนายอีกเหรอ
2: จนเหรอครับคือผมดูไม่ออกว่าคุณทาตรีไม่มีเงิน
0: มาเก่าๆยังเยอะเลยสิเมื่อก่อนน่ะรวยรวยล้นฟ้าด้วยไม่มีใครในกรุงเทพรู้จักพ่อตรีหรอกเสียแต่ทำงานโง่ๆจนหมดเนื้อหมดตัว

0: ให้คนไปเรียกมีอะไรล่ะครับ
1: ฉันจะไปกรุงเทพฝากงานด้วยดูแลให้ดีอย่าให้ขาดตกบกพร่อง
0: ครับทำไมจู่ๆถึงไปกรุงเทพล่ะครับ
1: ฉันจะไปสืบเรื่องไอ้ทาสคนนี้ดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างเราบางทีเราจะได้กำจัดมันโดยที่ไม่ต้องเสียกระสุนเลยสักนัด

0: แกะกุ้งดีๆนะ
1: ไหนจ้า
0: พิมพ์เผาแกะเป็นไหมนะ
1: เป็นสิ
0: เดี๋ยววันนี้ฉันจะทำสตอผัดกุ้งให้กินนะรับรองว่า

0: น่นอน
1: คิดถึงฝีมือและจิตจังเลย
0: ต้องอร่อยแน่ๆเลยเพราะว่าฉันเป็นคนปอกหัวหอม
2: งั้นของฉันก็ต้องอร่อยเหมือนกันเพราะว่าฉันเป็นคนหั่นสตอ
1: ไม่ยอมแพ้
3: เดี๋ยวฉันจะเดินทางไปกรุงเทพนะ
2: เราบอกละจิตทำไมล่ะคะ
3: เดี๋ยวเธอก็หาว่าฉันทิ้งให้เธออยู่บ้านคนเดียวไม่ยอมบอกอีก
2: ไหนๆก็จะทิ้งกันแล้วก็ไปซะตั้งแต่วันนี้เลยสิคะ
0: จิตนารีเป็นผู้ใหญ่นะจะเถียงแบบนั้นได้ยังไงเล่า
4: เดินทางดีๆนะคะนารีใหญ่และจิตรีบลานารีเร็วเขาสิ
3: งั้นฉันไปแล้วนะไว้เจอกันตอนกลับมาภูเก็ต
0: ค่ะนารี
4: พูดประชดนารีแบบนั้นล่ะ
2: ฉันไม่ได้ประชดซะหน่อยก็นารีชอบผักใสฉันไปหาคุณวิจารณ์ฉันไม่ได้ชอบคุณวิจารณ์ซะหน่อย
0: ไม่ชอบคุณวิจารณ์หรือว่าเธอชอบนารี
2: ไม่ใช่อย่างนั้นนะ
0: ก็นั่นนะสินารีเป็นน้าเธอจะชอบน้าตัวเองได้ยังไง
4: ใช่เพราะว่านารีอ่ะต้องเป็นของฉัน
0: ของฉันจ้ะ
4: ของฉัน
0: ของฉัน
4: ของฉัน
0: ของฉัน
4: ตั้งแต่เมื่อไหร่
0: นารีเป็นของฉันตั้งแต่วันแรกที่ฉันเจอนารีฉันบอกแล้วว่าฉันจอง
4: ฉันก็จองเหมือนกัน
0: ฉันจองก่อน
4: ไม่ได
0: ้ไปสละ
4: วันนี้เป็นอะไรอ่ะ

0: ดาว
1: ไอ้กระทิงเถื่อนท่าทางดีขึ้นมากอย่างที่ว่าแล้วนี
2: ่แน่นอนสิวะฉันต้องรีบหายเร็วที่สุดฉันฝากภาระไว้กับแกนานแล้วอ่ะ
1: อ่ะส่งมอบภาระเอกสารโอนทรัพย์สินเรียบร้อยแล้ว
2: จริงเหรอวะขอบใจกันมากเลยนุ้ย
1: เออแล้วนี่จะกลับภูเก็ตเลยไหม
2: ให้ไปพร้อมแกเลยเหรอ
1: ก็ดีนะฉันไม่อยากซวยโดนจับได้แล้วติดคุก
2: ก็จริงอย่างที่แกว่าถ้างั้นเดี๋ยวฉันขอไปเก็บเสื้อผ้าแป๊บนึงนะไปเข้าบ้านมาเลยเพื่อน
3: ระวัง
4: เออ

0: แม่ครับแม่
1: พี่ว่ารีบพาไปโรงหมอดีกว่ามาฉันช่วย
0: แม
2: ่หลังจากผ่าตัดไส้ติ่งคงต้องใช้เวลาพักอีกหลายวันเลยครับ
3: ขอบคุณนะครับหมอ
2: ครับ
3: ฉันคงต้องกลับภูเก็ตไปคนเดียวก่อนแกอยู่เฝ้าแม่สวงที่นี่แหละรอแม่หายก่อนแล้วค่อยตามไปดีกว่าน
4: ี่ฉันต้องรบกวนแกอีกแล้วเหรอวะ
3: ไม่เป็นไร

0: ทษนะครับผมขอค้นหนังสือพิมพ์ย้อนหลังในช่วง 1-2 ปีครับ
1: อ๋อได้ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะนี่ค่ะของ2 ปีล่าสุด
0: ขอบคุณมากครับ
1: ค่ะ

0: ฉันสัญญาจะรีบตามไป
1: รีบๆตามมาแล้วกันไม่อย่างนั้นถ้าฉันโดนจับได้นะแกต้องรับผิดชอบ
0: เออไม่ต้องห่วงฉันรีบตามไปแน
2: ่มาละ
3: ไปทิ้งเถื่อน
0: เจอกันเพื่อนเดินทางดีๆ

0: กับชิงเฉือนถ้าฉันชอบหลานสาวแกจะว่าไงวะเมื่อกี้แกว่ายังไงนะฉันไม่ได้ยินอ่ะ
1: ฉันบอกว่าย
0: ังมีอะไร
2: เดินทางดีๆระหว่างนี้อย่าลืมเล็งสาวๆให้ฉันนะ
1: ทำไมวะ
2: อ้าวพอฉันรวยแล้วผู้หญิงก็คงจะวิ่งเข้ามาหาฉันเหมือนกับแกไง
1: ฉันเมื่อก่อนน่ะเหรอดีตรงไหนวะตอนนี้สิ้นเนื้อประดาตัวไม่เห็นมีใครเหลียวมองสักคน
2: แต่ที่ผ่านมาฉันไม่เคยมีคนรักเลยนะเว้ยเพราะความจนนี่แหละทำให้ฉันไม่มั่นใจว่าจะดูแลใครได้แต่ใครจะไปรู้วะจู่ๆฉันก็รวยขึ้นมาได้ทั้งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาส
1: จะพูดปลูกใจว่างั้น
2: สิวะรวยแล้วล้มละลายไม่ได้แปลว่าจะลุกขึ้นมารวยเหมือนไม่ได้นะเว้ยไอ้เสือดาว

0: จบจากเรื่องนี้ฉันจะรีบไปเชียงใหม่ตั้งตัวให้รวยแล้วก็ถ้ายังทันนะ
1: ทันอะไรวะ
2: ไม่มีอะไรฉันไปจริงๆแล้วตกรถไฟเจอกันกับทิ้งเพื่อน
1: เจอกันเพื่อน

0: นับสนุนโดยวาสลินกลูต้าไฮยาดิวอีเรเดียนส
1: ์ไอ้นี่แหละครับที่ปลอมตัวเป็นคุณทาตรีเพื่อจะรับมรดกคงหวังจะชุบมือเปิดเอาตัวไปโรงพักเลยครับ
2: 108ช็อป3แจ๋วยิ่งซักยิ่งเซฟสูตรน้ำใหม่รวมซักกลับในถุงเดียวสะดวกซักสะอาดในขั้นตอนเดียวหอมนุ่ม108ช็อป3แจ๋วแจ๋ว
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจสิ่งโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
4: อีก3วันเจ้าแซฟเฟอร์รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดกว่า100ร้านมากกว่าพันเมนู24กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คสนับสนุนโดย
5: วันนี้ผมขอทำอาหารมื้อสุดท้ายให้คุณตราได้กินนะครับเพื่อฉลองมิตรภาพของความเป็นเพื่อนระหว่างเราครับ
6: ถ้าไม่ทำในสิ่งที่พูดทองตราจะได้ยินสิ่งนี้สิ่งที่คุณกำลังหลอกเขาอยู่ไง
7: ละครดังข้ามเวลาพ่อครัวหัวป่าจันทร์ถึงศุกร
8: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: หนูไม่รู้นะว่าพี่คิดจะ

0: ทำอะไรอ่ะแต่อย่าลงไปที่นั่นเลยจะดีกว่าม
1: าช้าจังนะโก
2: ้ให้ฉันรอสักนาน
3: เลยพวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้วฮ
4: ะผมว่าพี่โก้น่าจะโดนหักหลัง
5: พวกเรารู้เลยนะว่าแกมาตามหาพ่อที่ปอยเปรตอ่ะ
6: พวกมันอยู่กันเต็มไปหมดเลยอ่ะจะออกมาได้ยังไงวะเนี่ย
3: ระวังเป้าดีมาก
7: เกมกองเกมคืนพรุ่งนี้20:30 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: กล้าซ่อมพอมั้ยเนี่ย
10: ร้อนเงินดับไว
11: ร้อนเงินดับไวยืมไลน์ดีกว่า
10: อนุมัติไววงเงินสูงสุด 800,000 แอดเลยแอดไลน์ BK กู้เท่าที่จะไปและชำระคืนไหว
12: ถ้ากินหมดนี่น่ะอ้วนแย่เลย
13: ไม่อ้วน
14: คุณแม่คะจะทำให้คนหนูกี่แบบโฆษณาการเกินนะเจ้าคะ
13: เองนี่มันรู้มากสิจริง
14: เอาก็ต้องรู้ไว้สิเจ้าคะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ใส่ใจอยากรู้มากกว่านี
15: ้Excuse me. Who's that?
16: Online data tracker follows me everywhere I browse.

0: ามนอกเหนือเกินจากนั้นเลยนะข้าวยากหมาแพง
1: เอ้าวิจารณ์เกิดอะไรขึ้นน่ะแล้วพาตำรวจมาทำไม
2: คุณเพทายคุณยังไม่ทราบตอนนี้มีพวก18มากุฎแฝงตัวเข้ามาในบ้านเราผมเลยพาตำรวจมาจับมันก่อนจะสร้างความเดือดร้อนไปมากกว่านี้
3: เดี๋ยวค่ะ18มกุฎอะไรคะคุณทนายฉันอยู่บ้านสมสองแสงทุกวันไม่เห็นมีใครแปลกหน้าเข้ามาเลย
2: ก็ไอ้ทาตรีไงครับมันเป็นตัวปลอมมันไม่ใช่คุณทาตรีหลานคุณสมตัวจริงครับ
4: ไม่จริงหรอกครับผมรับใช้คุณทาตรีมาเกือบปีคุณก็เป็นคนดีจะเป็นพวกต้มตุ๋นหลอกลวงได้ยังไงครับ
2: หลักฐานฉันให้คุณละจิตหมดแล้วส่วนรายละเอียดอื่นๆผมขอเล่าให้ฟังทีหลังนะครับตอนนี้ขอตัวไปลากของเข้าตารางก่อนเชิญครับคุณตำรวจ
3: เฮ้ยไปสิครับพี่อ้อมาดูโอ้ยไปบ้าง
5: ตอบฉันมาสิคะว่านารีคือคนเดียวกับคนที่อยู่ในรูปนี้หรือเปล่าเงียบอยู่ทำไมคะ
6: ใช่รูปฉันเอง
5: คุณทาตรีพันธ์อภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญได้บริจาคเงิน 1,000 บาทเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยทางภาคเหนือเงิน 1,000 บาทไม่น้อยเลยนะคะสำหรับคนที่จบแค่มัธยมบริบูรณ์เป็นข้าราชการรัฐพาณิชย์นี่แทบจะเป็นเงินเดือนทั้งปีเลยด้วยซ้ำฉันพูดถูกไหมคะคุณทาตรี
6: ฉันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกเธอนะ
5: แล้วคุณต้องการอะไร
6: ฉันเป็นเพื่อนกับทาตรีตัวจริงแต่เขาบาดเจ็บจนมารับมรดกไม่ได้ก็เลยให้ฉันมาแทน
5: นี่หรอคะคำอธิบายง่ายไปหรือเปล่าคุณล้มละลายคุณก็เลยฉวยโอกาสใช้ชื่อที่เหมือนกันมาสวมรอยรับมรดกแทนมากกว่าฉันอ่านเรื่องของคุณหมดแล้วแต่ฉันยังอยากได้ยินจากปากของคุณหวังว่าคุณจะยอมรับผิดไม่ใช่แต่งเรื่องมาแก้ตัวแบบนี
6: ้ฉันไม่ได้แก้ตัวประจิต
2: ประจิตตำรวจครับจับมันไปเลยครับไอ้นี่แหละครับที่ปลอมตัวเป็นคุณทาตรีเพื่อจะรับมรดกคงหวังจะชุบมือเปิดเอาตัวไปโรงพักเลยครับ
1: ทาตรีเธอเป็นตัวปลอมอย่างที่วิจารณ์เขาว่าหรือเปล่า
6: ครับ
2: ได้ยินชัดกันแล้วนะครับทุกคนว่ามันเป็นตัวปลอมที่โกงเงินไป
6: ผมโกงอะไร
2: เงินเดือนที่แกได้ทุกเดือนเงินกองกลางที่แกไปซื้อได้ดีบุกอีกรวมกันก็แสนกว่าบาทไม่เรียกว่าโกงแล้วเรียกว่าอะไร
6: ผมเป็นตัวปลอมแต่ไม่ได้โกง
2: พิสูจน์สิ
6: ผมมีพยานคุณมีถามนาย
2: นายอะไรพูดออกมาเลยพูดสิพูดให้ครบทุกคนนะถ้าเป็นการสมรู้ร่วมคิดแล้วก็เตรียมไปนอนในคุกด้วยกันได้เลย
7: คุณทาตรีพัฒน
6: ์คุณรู้จักผมเหรอ
7: ถึงคุณจะไม่รู้จักผมแต่ดาวสังคมชั้นสูงอย่างคุณผมรู้จักเป็นอย่างดีเลยแหละ
2: ทำไมไม่พูดล่ะถ้าทุกอย่างชัดเจนขนาดนี้แล้วผมขอตัวพามันไปโรงพักก่อนนะครับ
5: เดี๋ยวค่ะ
2: คุณรจิตเรื่องนี้คุณช่วยไม่ได้หรอกนะครับมันเป็นคดีอาญา

0: าผมไปเถอะครับคุณตำรวจขอบใจนะแค่เธอยังห่วงฉันก็พอละ
1: คุณตำรวจครับพามันไปเลยครับ

0: ถูกจับ
1: ครับความแตกนะครับก็เลยถูกจับ
2: ความอะไรแตกแม่ชาชิ
3: ตรีเขาปลอมตัวเป็นเพื่อนเขามารับมรดกแทนที่ภูเก็ตอะค่ะแต่ว่าตรีไม่ได้โกงใครนะคะคุณแม่เพื่อนเขารู้เรื่องทุกอย่าง
2: ก็โง่อยู่ดีโง่เสมอต้นเสมอปลายอยู่ดีๆทำให้ตัวเองเดือดร้อนเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
3: แต่ถึงยังไงตรีเขาก็เป็นเพื่อนชาชิขอตัวไปเยี่ยมตรีก่อนนะคะคุณแม่
2: ถ้าเจอฝากบอกพ่อตรีด้วยนะจ๊ะคนเราจนมันก็แย่อยู่แล้วแต่ถ้าจนแล้วจมไม่ลงมันน่าสมเพชปลอมตัวมาลักสมบัติแทนเขาแล้วยังจะหน้าใหญ่จ้างทนายอีกล้างผลาญชัด
3: ๆงั้นเรารีบไปกันเถอะค่ะ

0: ไม่น่าล่ะผมกำลังสงสัยอยู่เลยว่านายวิจารณ์รู้เรื่องนี้มาจากไหน
1: สสิขอโทษแทนคุณแม่ด้วยนะคะตรี
0: ไม่เป็นไรค่ะคุณน้าคงไม่ได้ตั้งใจแต่คงถูกนายวิจารณ์หลอกถามมากกว่า
2: ทำไมทนายวิจารณ์ต้องหลอกถามด้วยเขาจงใจเล่นงานคุณเหร
1: ออย่าเพิ่งคิดเลยค่ะว่านายวิจารณ์ทำไปทำไมตอนนี้คุณรีบช่วยตรีออกมาก่อนดีกว่านะคะ
2: งั้นเดี๋ยวผมเป็นพยานให้เองว่าผมรู้เรื่องทั้งหมดแล้วคุณทาตรีไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเลย
0: อย่าดีกว่าครับ
1: ทำไมล่ะคะ
0: ถ้าตามที่ผมคิดมันอาจจะเป็นแผนที่วางมาตั้งแต่ต้นเจตนาของเล่นงานผมแต่ถ้านายอำเภอออกหน้าก็อาจจะโดนไปด้วย
2: แต่คุณช่วยเหลือคนอื่นมาตั้งเยอะแยะ

0: ที่ผมปราบโจรสลัดได้ก็เพราะคุณจะให้ผมปล่อยคุณอยู่ในห้องขังแบบนี้เหรอ
1: ช่วยราชการกับปลอมตัวมารับมรดกมันคนละเรื่องกันนะครับแล้วผมก็มีเรื่องอยากให้นายอำเภอช่วย
0: ผมบอกมาเลย
2: รอบคอบดีครับแทนที่จะใช้วิธีรุนแรงแต่ใช้กฎหมายแทนมันก็ทำอะไรคุณวิจารณ์ไม่ได้
3: แล้วใครว่าฉันจะใช้แค่กฎหมายแล้ว
4: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEVFuturemask Friend Sugar Free รสมิ้นสดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเวลาไหนก็ใช่ได้หมดมิ้นสดชื่นเย็นเข้มถึงใจ Futuremask Friend จากอังกฤษ
5: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทฟันปลอมให้พร้อมก่อน
6: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
7: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
6: คู่แท้ฟันปลอมเลือก Polident
8: อุ๊ยพี่รัน
9: เราตกลงกันว่าจะไม่หย่ากันแล้วค่ะ
8: ฉันจะทำให้แกออกไปจากชีวิตพี่รันให้ได
10: ้ต้นมะขามป้องกันพูดผีปีศาจ
11: เอาต้นไม้พวกนี้เอาไปทิ้งให้หมดด้วยเพราะฉันไม่ชอบ
12: ฟังแม่ก่อนดูนีนเลิกแล้วเล
13: ิกวาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ฉันรู้เว้ยว่าแกจ่ายเงินแต่อันนี้คือเพื่อนไงก็ไม่ได้หมายความว่าแกจะด่าเพื่อนจะพูดไม่ดียังไงกับเพื่อนก็ได้เว้ย
16: จะถูกตามใจโดยพวก Gen X Gen Baby Boom ที่อายุมากกว่า
17: แบบนี้ก็เรียกว่า Gen มีบุญไง
10: มีบุญ
18: หนูเฟืองเนี่ยเขาไม่ใช่คนอื่นคนไกลแกไกลแค่นิดเดียวอะเขาพูดแทนแก
10: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ทำไงจะลดดีกัน
20: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
21: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเก่าผมเลยพลุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพลุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
22: นานยังรักเธอคนนี้ไม่เคยมีใครคนไหน
3: คงไม่มีใครไปประกันตัวในทาตรีแล้วล่ะครับตอนนี้เพียงรอให้ถึงกำหนดเวลาแล้วพาไปฝากขังแต่คุณอาจิตไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะไม่ยอมให้เขามาสร้างความเดือดร้อนที่นี่ได้อีก
23: แล้วพอจะทราบไหมคะว่านาทาตรีตัวจริงอยู่ที่ไหน
3: เรื่องนั้นผมไม่ทราบครับแต่ถึงยังไงก็ไม่มีความสำคัญอะไรแล้วเราตอนนี้ได้เลยกำหนดเวลาที่คุณทาตรีตัวจริงจะมารับมรดกตามพินัยกรรมแล้วครับไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนมีตัวตนหรือไม่ก็ไม่ส่งผลอะไรแล้วทรัพย์สมบัติทั้งหมดเป็นของคุณรจิตเพียงคนเดียวครับ

0: นายทาตีมีญาติมาเยี่ยม
1: เชิญครับ
2: ค่ะ
3: คุณเป็นใคร
2: ฉันเป็นลูกจ้างคนใหม่ค่ะคุณรัจิตให้ฉันเอาอาหารมาให้คุณ
3: แล้วทำไมต้องให้คุณมาคนที่บ้านล่ะ
2: คุณรัจิตไม่อยากให้เป็นเป้าสายตานะคะนี่ค่ะคุณรัจิตฝากมาให้

0: อนนี้ทางบ้านสวมสองแสงฉันคุมได้หมดแล้วสวยทาตรีก็คงไม่กล้าให้แหนมเผอหรือใครมาช่วยทั้งนั้นเพราะถ้ามันกล้าฉันก็จะลากไอ้คนที่ช่วยนี่แหละเข้าสังเตไปด้วยกันเลย
1: รอบคอบดีครับแทนที่จะใช้วิธีรุนแรงแต่ใช้กฎหมายแทนมันก็ทำอะไรคุณพิจารณ์ไม่ได
0: ้แล้วใครว่าฉันจะใช้แค่กฎหมายแล้วตอนนี้มันอยู่ในห้องขังมันก็เหมือนกับหมูอยู่ในอวยจะทิ้งให้โรคหูโรคตาทำไม

0: ชาตรีลุงเป็นยังไงบ้าง
1: ก็เกือบตายเหมือนกันแล้วครับนายอำเภอ
0: แล้วทำไมคุณดูเหมือนไม่เป็นอะไรเลยครับแล้วไหนทางตำรวจแจ้งมาว่าคุณชาตรีถูกวางยาม
2: ีการวางยาจริงครับแต่คุณชาตรีไม่โดน
0: เรื่องมันเป็นยังไงครับ
3: กูไม่อายห้องน่ากินแต่ดีมึงอีแกไปกินก๋วยเตี๋ยวได้หรือวะ
4: อยากกินก็ขอยดีดีวะ
5: บอกกูอีข้อแบบนี
6: ้มึงทำไมได
3: ้มึงอย่ามาขี้ชิดกล้องกิน
5: เออทีนี
3: ้กล้องเลยเนาะอีแกไปกินก๋วยเตี๋ยวหรือ
5: มันจะว่างเลย
4: กดยางมาจากไหนวะ

0: ็นพวกจางกงเฉิงหรือเปล่ามันอาจรู้ว่าคุณถูกจับกุมมันเลยคิดแก้แค้น
1: ก็อาจจะครับแต่ที่แน่ๆมันไม่ได้ทำคนเดียว
2: คุณรู้ได้ยังไงครับ
1: คนที่เอาอาหารใส่ยาพิษมาให้ผมอ้างชื่อระจิตเพื่อให้ผมตายใจแสดงว่าต้องเป็นคนที่รู้ตื้นลึกหนามบางคนในบ้านสมทรงแสงดีพอสมควรซึ่งอาจารย์คงเฉิงไม่น่ารู้มากขนาดนี
0: ้คนในบ้านสมทรงแสงคุณสงสัยใคร
1: ขอหลักฐานมากกว่านี้อีกนิดนะครับเพราะยังมีสิ่งที่ผมไม่เข้าใจว่าเขาทำทั้งหมดไปทำไม

0: ำไมมันดูแข็งจังวะขนาดนี้มันยังรอดได้อีก
1: คืนนี้ผมจะลงมืออีกครั้งคราวนี้จะไม่พลาดอีก
0: เสี่ยงไปตำรวจต้องคอยคุ้มกันมากกว่าเดิมแน่โอ้ยหาโอกาสใหม่มองกว่านี้ดีกว่า
2: คุณรับไปสั่งได้แล้วครับ
1: ถึงสงครามจะจบไปแล้วแต่กุหลาบช่อใหญ่ขนาดนี้ราคาคงไม่เบานะครับ
0: ฉันจะเอาไปให้รจิต
1: คุณชอบผู้หญิงคนนั้นขนาดนี้เลยเหรอ
0: ฉันไม่เคยชอบมันที่ฉันจีบมันเนี่ยเพราะไม่ต้องการให้คนในบ้านสมสองแสงมาสนใจหรือว่าระแวงงานที่ฉันทำและที่สำคัญ
3: คุณสมครับคุณสมครับอย่ายึดเรือผมไปเลยนะครับถ้าคุณสมยึดเรือผมไปแล้วผมจะเอาอะไรทำมาหากินล่ะครับ
4: ถ้าไม่อยากให้ยึดแกก็ใช้หนี้มา
3: ผมยังไม่มีเลยครับผมขอผลัดผ่อนไปก่อนได้ไหมครับ
4: ไม่ได้ลูกหนี้ฉันมีตั้งเยอะแยะคืนให้ผลัดผ่อนได้ทุกคนฉันก็เจ๊งพอดี
3: คุณสมครับผมกราบนะครับคุณสมคุณสมคุณสมอย่ายึดเรือผมไปเลยนะครับเรือลำนี้มันคือชีวิตของผมครับ
4: ยังไงฉันก็ต้องยึดเรือแก
3: คุณสมครับคุณสมคุณสมอย่ายึดเรือผมเลยนะครับ
5: พ่อไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้นะ
3: ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร
5: พ่อ
3: คุณสมครับอย่ายึดเรือผมไปเลยนะครับคุณสมครับ
4: ไม่
3: อย่ายึดเรือผมไปเลยอย่ายึดเรือผมไปเลย
4: ไม่

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: เป้าหมายของฉันคือล้างผ่านพวกมันทั้งโคตรเอาหลานสาวที่มันรักหนามกู้ยี่กู้จำจนเละเทะแล้วทิ้งผ้าฮีริวเก่าๆผึ่งนึง
2: The All New Nissan Kicks E-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
5: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
6: นั่นเธอใช่ไหมสาหร่าย
7: คุณต้องตาย
6: สาหร่าย
8: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ช่อง3สถานีเตือนภัยเกมโกงผ่านครอบครัวข่าวและครอบครัวละครจากเคสข่าวทุกช่วงสู่ละครเกมโกงเกม
11: ยังเป็นวาระที่ผมต้องเน้นย้ำต่อเนื่องมิจฉาชีพออนไลน
12: ์ระบบของมันสามารถล็อกเลขได้อย่างแม่นยำ
13: พวกเรามาล้มไอ้เว็บบ้านี่ไง
14: 5ล้าน4เขาจะมีวิธีในการแนะนำเอาไปลงทุนถูกไหม
12: เชื่อได้ไงวะว่าลงทุนนิดเดียวแล้วจะได้ผลตอบแทนเยอะ
15: หลอกกลุ่มคนเล่นหุ้นให้โอนเงินที่เรียกกันว่าบัญชีม้า
16: ขอคิวอาร์โค้ดทุกคนด้วย
17: ปฏิบัติการทลายขบวนการโกงทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น
18: การโกงมันสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เงินซื้อได
10: ้รู้ทันเกมโกงของมิจฉาชีพทุกช่วงเวลา

0: ที่ช่อง3ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
2: พ่อครับก๋วยเตี๋ยวครับพ่อ
3: พ่อทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยวะลูกว่าไอ้โอ้ครับว้า

รจิตกอดตาดีๆลูกเราจะบินแล้วนะลูกหนึ่งสองสามบิน

0: ฉันเนี่ยลำบากแทบขาดเลือดกว่าจะเรียนจบยอมทนทำงานกับมันให้มันโขกสับเพื่อที่จะอยู่ใกล้มันฉันเลยใช้เส้นสายของมันทุกอย่างทำให้ฉันร่ำรวยมากยิ่งขึ้นไงตัวเธอมันไม่รู้เลยว่าฉันเป็นใคร
1: ผมนับถือความอดทนของคุณจริง
0: ๆขอบใจแต่ฉันไม่ต้องการแค่นั้นเป้าหมายของฉันคือล้างผลาญพวกมันทั้งโคตรมันมุกอยากได้เงินกันแล้วใช่ไหมฉันจะเอาทรัพย์สมบัติของมันทุกอย่างมากลายเป็นของฉันเอาหลานสาวที่มันรักดักรักหนามกู้ยี่ปู้จำจนเละเทะแล้วทิ้งผ้าคีริ้วเก่าๆผืนนึงแล้วก็เสียดายไอ้แก่มันตายไปก่อนเลยไม่ได้อยู่เห็นกับตา

0: อกาสใช้ชื่อที่เหมือนกันมาสวมรอยรับมรดกแทนมากกว่าฉันอ่านเรื่องของคุณหมดแล้วแต่ฉันยังอยากได้ยินจากปากของคุณหวังว่าคุณจะยอมรับผิดไม่ใช่แต่งเรื่องมาแก้ตัวแบบนี
1: ้แค่ผมไปเห็นแค่นิดเดียวอ่ะผมไม่อยากจะร้องไห้เลยครับสงสารคุณทาตีจริงๆเลยนะครับยาย
2: ทำผิดกฎหมายก็ต้องโดนแบบนี้แหละจำไว้แล้วกัน
1: แต่คุณเขาก็ดีกับเรามากนะครับยาย
2: ก็เพราะดีอะสิข้าถึงไปเยี่ยมค่ะดีก็ส่วนดีไม่ใช่ดีแล้วจะทำผิดกฎหมายแบบนี้ได้อืมไปคุณทัศจีตแล้วดอกไม้ใครล่ะคะ
0: คุณวิจารณ์เอามาให้นะคะ
1: คุณทัศจีตครับผมไปเยี่ยมคุณทาตรีมาน่าสงสารมากเลยนะครับ
0: ฉันไม่อยากรู้เรื่องของคนหลอกลวงเพื่อที่จะหวังสมบัติของคนอื่นหรอกนะ
2: แล้วดอกไม้ล่ะคะ
0: เยเจียมจะเอาไปทำอะไรก็เอาไปเถอะค่ะ

0: คงจะโกรธแล้วมั้งโดนหลอกอยู่ตั้งเกือบปีเนี่ยอย่าไปถือแม่ละจิตเขาเลย
1: ฉันไม่ถือสาหรอกค่ะสงสารได้ซ้ำเขาสนิทกับคุณทาตรีมากก็ต้องเสียใจมากกว่าคนอื่น
0: เออว่าแต่ไอ้บ้านนั่นเป็นยังไงบ้าง
2: คุณทาตรีครับไม่ใช่บ้านนั่นถึงเขาจะหลอกพวกเราแต่เขาก็ชื่อทาตรีจริงๆนะครับ
0: ขนาดนี้แล้วเนี่ยยังจะซื่อสัตย์พักดีกับเขาอีกนะอินิดเล่ามา
2: คุณทาตรีก็สบายดีครับเมื่อเช้าเกิดเรื่องขึ้นครับมีคนวางยาพิษคนที่อยู่ห้องขังเดียวกับคุณทาตรีครับแต่คุณเขาไม่เป็นอะไรนะครับ
1: แต่มันก็แปลกนะพอเราพูดถึงเรื่องนี้เขาก็เลี่ยงไปพูดเรื่องอื่นเหมือนไม่อยากให้เราไม่สบายใจ
0: เขาปากเสียงนิสัยก็ไม่ดีแถมยังชอบสอดเรื่องของชาวบ้านอีกคนเกลียดก็คงจะไม่ใช่น้อยถ้ามันจะโดนวางยานะฉันก็ไม่แปลกใจเลยและที่มันไม่พูดมันอาจจะกลัวจนขี้ขึ้นสมองเลยก็ได
2: ้คุณทาตีไม่อยากให้พวกเราเป็นห่วงมากกว่านะครับถึงเขาจะไม่ใช่คุณทาตีตัวจริงแต่เขาก็ดีเพราะเราจริงๆนะครับ
0: ออกหน้าเหลือเกินเขาไม่ใช่เจ้านายของแกแล้วนะไอ้นิดอย่าให้มันล้นมากนะแต่ก็เอาเถอะนะเดี๋ยวฉันจะผัดหมี่หุ้นเอาไปให้มันกินทุกวันจะได้มั่นใจว่ามันจะไม่โดนวางยา
1: คุณพูดจริงเหรอคะ
0: พูดจริงสิป้าถึงฉันจะเกลียดที่หน้ามันไม่ใช่น้อยอ่ะแต่ว่ามันก็เคยช่วยชีวิตฉันข้อนี้ฉันไม่ลืมหรอกแล้วมันจะได้รู้ว่าผัดหมี่หุ้นฝีมือระดับตำนานในภูเก็ตอ่ะเป็นยังไงคิดซะว่าเป็นบุญปากของมันก็แล้วกันนะ
3: นารี

0: จะเซ็นที่ช่องนี้ด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับเชิญครับ
1: ขอบคุณครับขอบใจพวกเธอมากนะที่มาช่วยประกันตัวฉัน
2: โอ้โหนี่อยู่ในห้องขังมาตั้งหลายวันยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะคะซี่กรงนี่ทำอะไรนะรีไม่ได้เลยจริงๆ
3: อย่าไปสนใจพิมพ์เผาเลยค่ะพูดไปเรื่อย